0: มาตั้งความเมตตาไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรมากตรงนั้นทำไรบิดาตุกุชิเปียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตันยาวดูเช่น
1: เฮ้ยแม่มาเนี่ยคนไหนคุณความเมตตาคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิคริกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอเจคชันเซ็นเตอร์โฮนี่เอาชิเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตว์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์โรเคย์ก็ต้องบิคริฮาเลมาโกร์มาบิคริโอโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสันสัตว์ตามาบิคริโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chaku bin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lage
0: takhe aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushi aw ye phone number 015 45787 98 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good

มาตั้งความเมตตาไงเปล่าคุณแม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทสุขศิพยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตั้งยาวดูสิแม่ยังมาเนี่ยคุณคำเมตตาคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาศิพยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยโอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนก็สังสรรค์มาบิ๊กรีเตียไอร์ฟบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पनी पे जोड़ीन चाहो हम अम्म बोलते हैं आगे ताके अब तालो बेताल महीनेर फिर दुक्का पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาทางความเมื่อไงไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ก็ไปจัดการยาวดูเช่นเฮ้ยยังมาในงานคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเคย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูชีEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage dake. Aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 0215547787. 9842535541. Aw good very good very good.